0: นิอุมาอยู่มันลงลาพุทธลังอารานอยู่มันแต่ล
1: ง
0: นานิอุมาณะอันดงผู้ทรงตัวลาบางทีงาน
1: แต่แล
0: นานิอุมาอยู่ดูอัดหัวโลโอ้ยมันดิ่งวานลงลงลัน
1: ยอดา
0: ผู้ทรงตัวบะเอ

0: หมูได้ตั้งโอมาแก่ได้นะหลวงปู่และตั้งผู้ตรงโยงโงเ
1: ฮ Radio Kayan Miri FM

ติดตามลิ้มหุยนำมันกลออลังเตะสลับปังอาวินทาสงันดับนาเปลสะสลับปังหาดเอระตะลังอุสันเตะจีดับลันตุสูหัติดอนิอัตันดัวดับลันตุสูมาต่อมาปุกุนปิตานจุนางจิมาอัตังปุกุนตลอดลวีหาปจาบัตดเอระตะลังอุสัน